ักว่าอะไรตลอดล็อกไม่ได้มาที่จังหวัดล็อกตัวเองคุณแม่เราจะขึ้นไปกันเลยที่เราเป็นการที่ไม่จังหวัดสักเองทำไมนะพี่ไม่สักอย่างล็อกไม่ล็อกทำไมไม่คุณแม่ล็อกไม่ทับปันทักขันเลยพี่รู้ตัวมาสิละกันพี่รู้ว่าตัวมันมาให้มันตัวมันละติดมันตัวมันละคือหนูมาให้ตัวได้มาทำไมอันมาลงตากตากคุณต้องเอาใครนั่มมาคุณจะเป็นมักตาวรักตะกุนจะเข้าตัวเรือไม่ยากสักหน่อยอันมาลงมันจะเป็นมันจะตากอันโอเคโอเคกูล็อกตัวจะเป็นนักสัตว์ลาวเมสซ์แต่ในตัวสโลกนี้คุณจะมาไหมอันมาลงตากกูอ่ะนาวไรสบายไม่ลงมาเยอะที่คือเราลงกันเนี่ยช่วงนี้ช่วงนาวลงมาเยอะแต่กว่านาวลาหันไปไหนหันทะเลไปที่ทำไมเนี่ยลงมาเยอะมันเลยมาลงสโลกคนนี้ทำไมนานไม่มาเลยบุ๊ดผมบอกว่ามันเลยมาลงสโลกคนนี้มันเลยมาเนี่ยที่คนเราเลี้ยงลูกแต่กว่าทำไมเลี้ยงที่คือมาสโลกนี้ก็ต้องนะอาเขาต้องมาที่คริสต์มาสเอากันไหมที่คริสต์เอากันไหมอันมาแล้วจากว่าที่คริสต์เอามาเลยผมมาขายจากว่าที่คริสต์ครับที่คริสต์มาเป็นล็อกมาเลยผมกลัวเราที่คริสต์มาล็อกมาเลยนักเลี้ยบีจากว่าที่คริสต์มาล็อกมาแล้วอาเขาต้องมาผมมาหาไปที่คริสต์เอามาเลยจากว่าก็ต้องหาหลอกมันที่ร่างกายรุ่นรวยที่ร่างกายเป็นคนจักรมันที่ไม่เรียกว่าโรคอะไรนักตั้งทำไมนะอะไรก็เจอแรงตกที่ร้านมีสังกัดที่ร้านมีสังกัดคุณมีร้านนักชุบกนั่นมันที่เจ้าโรคมันละชุกัดชุกลาชุกัดชุกลาลมันชุบกนั่นมันหลับมาเนี่ยเอาละเชื่อมันจะมาเงินเป็นอะไรสิเนี่ยอันมันก็ประสาทกว่าที่นี่ผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้เนี่ยที่นี่สุขสีจะงัวล็อกเนี่ยที่จะมังงะเลวไปยากสุดที่จะมังงะเลวไปยากสุดที่จะมาลงยากสุดมันจะกินเจ๊งก็เราเคยทำงานออกมาเยอะผู้กำกับเราคิดหนึ่งก็เราเสพยาล้มบันทักผู้กักเสพยาล้มคิดหนึ่งก็เราสาธารณสุขต่ออะไรนะอะไรนะที่ต้องก็เราสละกันว่าเราจะทำหนึ่งแต่กว่าเพื่อจะกันล้มเลยทำมาแล้วจากคนสัตว์ที่เราเห็นเราล้มเลยภาษาผู้คนก็คลาดไปคิดสักอย่างก็ตัวไปตักว่าปีละเห็นนะแต่สิ่งละเว้นถ้าคนนายชาวโลกไม่รู้ทำมาแล้วถึงกับชาวโลกตอนนี้ปกติในเล็กคิดสารในปีละเห็นตอนนี้เว่ยจนขลังมากจนถ้าคนนายชาวโลกสิจ้ะทำมาลูกว่าถึงกับชาวโลกไม่รู้ตอนนี้มาเล็กออกตัวนี้เนี่ยทั้งเรื่องอะไรที่เราเคยคุยที่เราสักมาเนี่ยที่เราเคยคุยทั้งเรื่องที่เราโทรลงมาเลยจะมาไหมคิดภาษาคุณรู้ไหมที่เราสาธิตว่ามาตักอาการของเราแล้วโอเคชาวบ้านเราโอเคสับเลี้ยงของเราเราจะสักเลี้ยงเราไหมทำมาแล้วตักว่าอาการก็จะมาผมไม่รู้เนี่ยพี่ช่วยผมมาตั้งจะตายงะจะเสียเราไปส่วนนั้นจะขลุ่ยเราแก่ลูกมือจะขลุ่ยเราแก่เราเสียผมมาอุปการวันจังมันจะตั้งมาเขาเรียกเราว่าจะด้วยจะตายงะขลุ่ยเราแก่ว่าจะด้วยจะขลุ่ยเจ้าเรามันจะตั้งมาอันมาแล้วตอนนี้ต้องนาไหม

0: ไก่ตัวนึงอ่ะนุ่ยละครมาตะปิ้วกินล้วงในกระหม่อมยากระตาเราจะมังไม่ยังอักิตุกยาลูกกะลวสูอัมมาอักิตุกสลาจะมักกันเรื่องว่าสุรวาโยกันนักตกลูกกันมาเราเราจะมังมามักกุครเนปิชุยักปัชนักตกลูกกางามิเลี้ยวกับตะกลักตินดูว่าไทยกว่าชิคิตเตอร์ที่กินมาตาปิตาออกมาลงมันพวกเขาติงมังอ่ะนิวเวอร์ยากาญามาโกนิวเวอร์ยากาญามาโกสิกิตอมิลังมาฮันโนอักิตัวลูกอักิตุยัวลูกติดลูกอักิเลียนิกลูกอัตเตอร์ยักอีกอักิเลียนิกลูกโกไทกันิโกตุกโกตุกนิวเวอร์บิงมิคีนาวยังอินเนอตุเมียกลงอาลังมานิวเวอร์ยาชิจัวลูกมิกามาเซตักซิมากามิไอซิมาติดลูกนิวเวอร์ยาชิจัวลูกมิกามาแต่นานิวเวงเลียกตระขับสิตรงมังอาเข้ายิ่งสุลักสวยติดตระวิ่งมาตรงอ่ะพวกเขาที่ยามตรงอ่ะ E-105 ขันนก E-150 ตาละลิโกแรงมาแต่น่ะติดตระวิ่งนี้ชิมาเต้ายกอาคิดตัวเบ็ดตัวกาลกตัวกับเปียนาลวกคนที่ใจมันน่ารักที่ยิ่งมันนิวเวงเลียกมาที่ชิมากันวัดตรงอ่ะสุรุกายุกก็ยิ่งมันนิวเวงตรงอ่ะใจกว่าชีวิตขอกจกตะกุรอลาอสิมายมานะคติงกอนาวซังนักตุลิตนา
1: เอ
0: ไอควางอลาอสิมาบลอติไอมันไลตมิชิกิตอตาตวาลอมาอากิเลียนิกอากิเลียนิกเซโกอักจักตาวเนียมังโกชิลาติตินนุโอเปงางมาตเนโอกาสิจวาลอยงะไอลัดอักจักตาวเนียลังมะเนวียนะเรียนิกะโกไอบลงะอิตรามาชูโรกาเยอะเขาถูกลูกไทยมาชิกิตเตอร์พิโกมาเย่พิแอนิงมาทำเอาเงาอักจักเต้าเนียมันมาเอาหาตะคุเนียงเนี่ยอีกาดาบแซงันวักเต้าคุเนียปะกะอักจักเต้าอักจักเสนียกไทยกูอักจักเสลกปะทำเอาเงาอิลิยาคุเนียปะกะอีกาดาบตะคุเนียงเนี่ยเอกบักเกตต์ลูกพิชินนักตัวขัดต่อไทยมันเลยดีกับกูอังเอ็กซ์เนี่ยอาชีวิตอักดินเรียบตัวเราละกามาอักจักเสียกเชนิกอักจักเต้าลักเชนิอุปงาอุปงาเชียร์งงมันไทยกว่าอักยักษ์สิลกอักยักษ์สิตะกุกับกินอันนี้ลงอ่ะอุตักตุสิยาลูกอ่ะอุตักกับกินชิคิมมาแต่สิละทุกทีน้ำมังหาอินิโนโวมังงับโนโวลาตุนลูกเอกเสตยาเมรามาทำมังอีกันลาตานาลานุอินิยาอุมาแต่ชุดกายอุมาแต่คุปโลอามุนไทยมาลิทำมังงับแต่ไม่จัดลงอ่ะโอกาสที่จะชุดกายอุอักยชิคิตอกตาชิคิตอกตาเรียตะกุกนิวเวอร์แรกตะเขาไม่ตะกี้กับพี่จูมาใหญ่พี่กันเนี่ยตะกุกตะจุดโลกลูกกันว่าคนนี้ตะกุยมาลอยมาลุกตกสลัวมาขอกตอกอีกันน้ำมาอาศัยเมียหามิอีกันน้ำมาคนนี้อิตัวหามิชาเรมาเซวิกจ้าลาวเซมังมาคงอัติเซวิกจ้าตาลักษณ์เลยตะกุนิงเอซิกิตอกตาบาชาเรมาชุดลาเรลาวเซมังมาคงเวียชุดลาเรคนนี้ลูกเขตุกลุ่มมาจนในเตรียมแล้วตรงนี้อุกตัวเรามาดูว่ามันใช่มันในตัวเราใช่ไหมมึงมาเอาเรายินได้แต่ก็ได้กว่าชุนทรีในพี่วิเย่พี่วันเลียติดดูกิตอาคิลุกตัววิเนียติดดูกิอาคิทุกชาคตันเราใช่ไหมยิ่งกว่าใช่ในไล่ลูกเดียวอาคิตุยวานเราก็ช่วยเราใช่ไหมก็กว้างนั่งอยู่ติงวานาจับกันมาทูตาลมีอาคิลียักตกปักสุด
1: กับมันโน่ชุนนัน
0: เออชุนันนุ่นนี่ก็ได้คุณก็ว่าไม่อยู่ใช่ว่าคิดลึกไปถูแล้วสิมาคอมแต่อิมนักินเอาแล้วสิมายังอ่ะแต่มาเข้ายังมาเจอสุขะจึงอ่ะพูดกับใครว่าใช่คุณอ่ะคิดลึกไปอยากคิดเลยอยากตกตะลอกสิมาอยู่ทักเต็มในกลางทูดาลามิงใช่กว้างนั่งอยู่ทิ้งว่าอีกลูกค้ากันแล้วสิมาอยู่ชุดว่าอยู่รถไฟมันเล็กจะมีอีกลูกตะกันลึกติดด้วยมาคิดลูกแล้วสิมันนี่คนเนี่ยอีมันนะพูดยกใจลิลากิตยามีอักษรนะพูดยกใจลิตยามีอักษรนะตักเต็นงุปัลเลียลกางันอักิลเรียขังเนียงมาทูดาลามิอักิเลียตกลุกปักตุงะชุรวายุพิลริงมันอักิเลียอักิเลียุติชามินั่นลุนคีนาวยานิกลุนเนอุจเจอเข้าจิมัตเตลาวสิมังอินนามาคีนาวยานิตะกุยุนนัตยังอินลากิลาวสิมังาไตสิมันเนจูดาลามิกอักิเลียจุติกิยักตุนเนอปูนาลายารางตานนะพูยกไตลิตเตอร์สวออักิเลียยักตุนเลตักตุงอภิลเรยักตุสิมายารางันอักิเลียยักตุกตัวโลกตักตุงอักิตุกิบลูโกใช่มันในจูดาลสิมายุกุ
1: ใช่กว่ากินเนื้อสัตว์ตายบนโลกที่ไหน